0: สกุปัตวันโกยมโวติจูทรงปตันดุกัดกุมโนวตุนุสิวมิจวันตักจะปืตักสระอิสิงโมติจุปุจัยมิงสกิลันโอปุปันจันกุยตรอยตีวุปุปันจันกุยตูนิงปันดิโตกังกันตุตะบันิโอปุปิปังสานิจิมเซตันปริปรายังัน
1: ในการสิกุปปุปุก็สะเอ็นให้ติดละมันนุ่งสกปรกเงี้ยจิมเซตันปริปรายังไงแต่กูกันที่ตะกุนเกิดวุจิตมุกนี่กูกิตังสันยุตุดูดสมุกัดวันกูตังสันครึมยักครึมยักคอยอปารุงะปุปปันยังยับตังสันปารุงะมาพอเช็คติดตุกันดูรู้ปุปปันจึงยืนปุปปันตุ้งตุ้งสัก
0: ngapik sak nyamplung-nyamplung iki abdi dalam patih sekutu riroyo aku patih kolo pratek so
1: sekutu riroyo petie sopo
0: kustiku prebubuk kodentu kadangi sinuan prebubuk obati kue sopo
1: naku mintu cakene wai